0: 广播杭台灯红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
3: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
4: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันรีฟังนั่นเพียวหรือดังไรฟังกวยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเงี้ยต้นนกตัวหน่อยหังสอปิดฟังเดเซียนลังเหลิมสอมุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเงี้ยต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดเป็นเนื้ออึบเตียนกดเสียงตัวเองเงียบก่อน

กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเดะเดะปิ้นกำคับหอเดเปเดปิ้นกำคับไต้ขับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

0: 比比比侬普方当来好适合生所帮你过票听听你你的个当来他放
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好科普机会
4: 正破价天五千出轨
5: 当代十三分呐、啊，
6: 你苏我三夫，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 看本话，听话挂话，听话挂话。ผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
9: เฮาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองลองก้น

0: 你要倒是进啊，你懂吗？你敢住入那谁？
1: 那谁？我住入不了啊！
0: 过下坛，当来，哦，装个恶色的多，

0: 道士馆内，团个呆，熬个房地，刚，爱，
1: 杀了你杀，杀了你杀，杀了。

0: คือข้าปั้มใจอาบซักขอบเดียนเติงหนุ่มฮานยังฮับสู้สัมโป้ไหวไหวปานหมวกพิงบินต่างไอเกิดความเฟียงนี่ซาน
1: ซานะดีซาน

ำหนักสูงก็ต้องมุ่งไปเมียงป้องกันกลุ่มกับตามล้ำถึงวิ่งทางไอ้ลำสองชุมจู่ลุ่มเด็กโตมึงเช่นเย่ยินนั่นปิ้นตักเศร้าทิ้นวิ่งกลางไอ้เฮาจิงกว้างแกะหูตังจุดยามฝนดมโทถักกับปึงยุ่งยากเต่าอ่านยืนลูกสร้างเปียงเก่าเจ้าฟ้ายินปินสวงโก้เกยบินมินจู้ผู้อ่อนโหโตกิ้งเข้าขวักดอกคาบดีด่วนขวัญเงาเสาตอมตีนขวัญส่วงกลางคำไววากับบนเต่าอ่านยืนสั่นกึกกับจับป้าหลายโหเด็กตัวมึงเช่นเย่ไว้ซาอย่างถึงมีจุ้มฝงศึกยิ้มนานปีเดิมครอบได้อ่ำเฮาจับซาอ่ามเดียวใจเติมเติมทางจีดีฝงต่ำเตาอ่านเจนอยู่เวียงนั่นจินตกกล่องคำ

天天来边打锣音响炮，过场好磨酸，过年好磨上，过边路天美国好车长就磨。

0: 先是不是拉出是不拉的正破嘎了芒果这么的拉嘎是嘎么的啊 ,A-COP 上面上你你的浪那是嘎是不会电台诺智铁坤双开单内毛美了空帮单内旁我快梦为你白帮单拿压卢五点诺智冠拿开单内毛美双这么的嘎
1: 八朵那崩裂是个干麦，能团八地了共打木木度无限物。是干的俺爱靠不完善你，他们讲俺你，爱过诺之日，但因安铁文山庄阿庙庙阿庙木度蒙多，光南跟王那能团八地了共打木木度无限物破是简单呐，是没有没呀那是阿尼他，唔来爱木个罗爱拉你是简单呐。云南蒙多文山木都蒙多光南根王连城干木日八朵能团八地的共同空大木木都无限物不来来定干山密平足脸不然不杀你不我赞如约来个来高什么呢是苏瓦什么呢让让是苏维表爱碰上热的碰上瓦什么路零一天零一零零天零零ป้าตกทองถาลำครั้งใส่ได้ครั้งใส่ขาบยุนนาขาเฉลียนล้านลู่ใส่สว่ามชาญีอางาลู่งาปราลำลิงยี่เทียลิงยี่งุยเปียวว่าลู่ใส่มาจ่อจิงยำครุมชารู้อยากจำเจ้าครุมชาไล่ว่าอยู่ดิมอูเชียนอูอยู่อย่างกึ่งดันในคู่ใครแรงง่ายป้าก็จวงอามิวกาถาลงดินงูไอลุจุมเร่ตัวก็ลงดิ่งตองมีงูไอหรือจมเรือเทียมเรือนป้าตัวมงก็ทองมะเกานาลงดิ่งกระบาดและง่ายอะมาจ่อมีอุ้งใจหลุล่าเรือปุ่มล้อลงดิ่งตัวจอมไรมีมวยก้อนนาคนทิ้งเด็ดโทสาลามมนูมานั่นกันรามกาไกรอยากขักจำเจ้าเรือมาจ่อก็ทองมะชานีชานาเศร้าคนนาโตไรไงมาจันรุยักลำก่อป้าตัวก็ทองอะกะกะง่ายสังรันเสะได้มัดใส่วูเชียงวูก็ไม่ได้ก็นานซาปราเรือมาจันมาลิดจอกุนงูไอเทียมเรนและแบรนจังลูพงจงองปรูไอเทียวูเชียงวูก็กระทองเดียนทางวันนามะกามูวาชลัดใส่มะกามูวาชลัดในงูจุนยังก็แต่ดัดอามิวมิวคูลูชาบูพนลอมปอดลูนามตูชาไรง่ายชื่อมรดไขอยู่ว่างาวูไขเปียกเริ่มอยู่ไรตีนังจำปูจำปัดไรสกุดครัดว่าไอมาจ่ออูเชียงอู่ว่างาลูงาปลาลำก่อลิงี้เทียลิงี้งุยเปียวว่าลูนากระทองก็นาชองสุดสู้ว่าไอมาชาพงก็นาละไงไตลูใส่ตีนังสุดสู้ว่าลูไอพังวูเชียงวูก็ย่องเพื่อชงมิดดูวูไอชิงมีจคู่จามันจะสกรูนิงท่าชื่อกระทองกนาจะพันจุมมูลิคำกุนนาย่องเพื่อทำจังครัดว่าใสจะพันจุมมชาก้อนนาไขมูพุงพุงอุบไขมูพุงพุงอุบก้อนนาหนึ่งท้อนปาดีละกงตุงคงตับมูมตุมูลิคำกุนยังวูเชียงวูสมชื่อมลีนิงติงสกุดครัดว่าใสสุดซุ่มอยู่ยังลำชงทุราไองูไอกาอันเดก็ยองมยองเจอไอลำเรือเรดิมครักคันกโลชตุบคัดว่าจางไกรยังไงพามจงไงยังลงดินโลงไงป้าโตกุทองก็ไล่มนูไองูไอลำก็และไงปีง่ายคู่เรือกุทองมชานีชินิสกูขาลูลูนามตูอาเตียนชิงคมมลีดรามลังนาขาอันซาโทรถเรมันไง

0: 에 람니고 우셴 우 융아 능련 미타 은증 구주 낭앙아이 우셴 우고 카이무 퐁나 마샤니 퍼 웨인나 프리슴두 그바테 웨둡레이 아데 무슴닝 짠랑나 점저 점카오레이 람랑아이 아둡지크랑 톤루세이 람캉세이 우셴 우고 댄슈레난 Rem Shani A Ka Tan Mutut Lana Ngalu Ngabra Mang Kang Lam by Yanajang Kratwasei. Ching Lakong E Shining Ta Butong Go Ka Bun Tie Ka Shlen La Lu Sei. Tung Go Gruza Sinyi Shimusum. Masha King Musum E Mali Shimanga Go. Lu Na Ka Yak Lai Mang Kang Yan La Lu Sei. Ching Lakong E Shisinyi Ning Ta Butong Ting Na Pangjitum Una Tung Go Langai Mi.ตันมุตุลังลู่ไอมุจวก็ทองติ่งย่องตัดลังลู่ใส่โมโดลามเวทุงาอชลอยวูเชียงวูโกก็ทองโกกัดยาโพนาคุโนโยชตันนางาลุงาปราลัมทาลังราไอพุนงูเศร้าจุ่มยีมิริลายังเกรเกรจันในสระกวงนันกันวังมิวเดียสามริราราริรู้อยากลำกบะยันละจังหลูนาคูมิดงาวูไออูเชียงอู้จุไนไงก็ลิงี้มีท่าอันตาก็นายิสุนคันไขไออันตาก็โยเรมัยเรงีอันตาจังคาก็นันดุชโปรนนากุมโพรชไตลาอันตาก็ลู่ไอรากดอนไอเรงีอันตาจังคาลำก็นันลุมริลานางูนาดิ่งยังมิสกูต้นไองาไอจวงอามิวชาชวามชาญีอาชงเดียนามิจสัทธากัจยาโพไอพังชันเทียกุมโพโกชิงกันนามชาญีเอซาตามลาเกายาจีไองามาไอหนึ่งท่อนปาดีละกงดำมูมตุมูลิคำกุนไอพังอูเชียงอูโกปาดีพงมชาเทชวามชาญีเพื่อจะพองโลมโลหลังไวพนนาป้าตัวก็กัดยาโพต้นไหนอายุนสี่กระทำนาไปจนตันตันเรือมจวกัดยาโพนาลำก็ก็งุยงุยไรกันบูสวามชาโลมโลนีแอรึงคำยาใส่ไรยังจวงอามิวสวามชาอึงเก่าก็มีโนครั้งมาไอชาไรกังกะนึงคำไอปีโนงามาไอสวามชาละง่ายมีกัดยาโพนางานานนาจะคิดไอคุณนาละมากระไดกัดยากุยโพจังไงนำดุมนามจะไรเพื่อกัดยาคันซาจุนนากัดคันนามชาเพื่อซาจุดเกานางาจุนวัยวูเชียงวูเอวัยอ้อนในกระตาถากระทองทอนนาวัยอ้อนพงมชาปาดีพงมชาสวามชานีเทมิจคุมลาไรปาสึงตั้งลำมะครายันเกานาจึงละครเอละครหญิงชะตาชะลงไงถอยคนละครยาถาป้าตัวกัดยาโพต้นหลุใส่เทมเรนกระเดียงยิงติงมีมดาไอลามชิบินต้นหลุใส่มะเกาเมียนาก็ทองมะชานีตีหนังตานาหลักสันกัดไรกุนสันนากัดยาโกซาดุนพกากามะชานีก็รุงไรอมิวมิวกร่นนาก็ทองนาปูกามะชานีเพื่อมริลาชมุนง่ายกัดยาโพตอนลุนนากระทองมชาญีอางาลุงาปราลามมนุษย์ไซทาอังกากระกาชังกันนามชาญีมงแต่กระทองก็สางานาโคมิดกังลาลู่ใส่กัดยากัดไอญีญิงอาพังเชิงละครเอมลีญิงนาลิงี้มีทาอูเชียงอู้ก่อชงเดียกัดยาโพยังนำดุมนามจะไรไพจอนนากัดกัดมชานีเพื่อซาชุดเก้านางาจุนอยู่ไอมชาได้เพื่อไปมูยังมชาได้ก่อกัดก่ออินตาก่อไข่ไอกาลิซีตุดงาวไอชื่อตีนังคุณนาอูเชียงอูเพื่อชกาวาไอทางกากาลิซีมกระมีมกระล้านนาอูเชียงอูเพื่อจุมอยู่วุงาจุนไออูเชียงอูชื่อเพื่อสตูใจไอคุณนานำตุมนามาจากไรไพ่นากัดก็อินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เลจุไนอุ้มไพ่ใส่ยาโกชาอุ้มก่อนจังกัดก็ตีนางนากัดไรเงี่ยซาดุตจังฉันกุ้งกินละข้องมือชาติมยักใส่งาไอกระทองทอนก็ หนึ่งท่อนปาดีและกงดำมูมตุนใดก่อกระทองทอนนากมพรสังคารจัดลามมะคระมิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไหลลามกรัมเชลลานามิตราสวามชานีมจันไหลไกลก้อนนาสุดซูวาลูนาคูมงเนาะมิตราไอทาอังกามานีสินสบันลำเนาะมิตปุรางาไอปาโตจงกจินาจงมาเพลไลกาสินยาอย่างจงนาละกงละมาคุมจุบเร่งนาชงเดก่อวนชันกวงนันทามิงปรองดิงไอเชียงละข้องไอคนยิงทาวูเชียงวูหนึ่งท่อนปาดีละกงดามมูมตุมูลิชาโนกุนภัยไอชลอยปาโตจงกจิก่อกทองกนารงไรมุขงตุมเพอกรัมเชยลายชาเร่งนาจงสกุมปีง่ายจ้าสตังตูไอจงมานีสิงิสกูกุมราตัดตัวในพาไกรกวนอยากไอชาอันไรวุ่นลีลามุงง่ายวูเชียงวูก่อนทอนนาเวอันพงมชานีเพอเวนนามกาลามสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอัสุยาเทเสียงอังรุงดับนีแอจังลูกคูมดิสโตลาไอกตาท่าเชียงละข้องเอมาสมยิงเชียงละข้องเอมางานยิงเทเชียงละข้องเอชื่อมจันยิงท่าจงกจือเพื่อมสมหลังกรัมเชลลาใส่ยาแต่ยีนั่นกับตัวไหนจงสืบถึงนูกระกัดลำยีปลาสติกแรงยีเทเงียบตัวไหนคมชมันตะบางยีงามิวคันนาจงมายีเทสตอนใหม่ไอจงมายีอาอิบชระชัดกอกยีลุ่นนากระทองทอนนาสวามชาญีเพื่อเกรงงาพิโอตุ้มชุนง่ายจงกจือทาไลนาปาโตกทองทามาเปารุ่งนานโนโอมเดียนตอนนากทองเทมะเกากทองนาอาลีอามานีจงกจือลุงนาชองเอนายันละจังยาไอมาจ่อดาโกนามานีเพื่อเกาตันนาชิงกันคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพื่อมีนจังไอชามูกโลชมุนง่ายสมชิมลียิงไรว่าอย่างวูเชียงวูก่อกระทองนามชานีเพอมูกระเดียกโลยาใส่ลำปีลู่มจิงใส่ชนิษกูจินเราสจังงาวไออย่าไปตัวนาสมชิมลียิงท่าวูเชียงวูก่อป้าโตกระทองเราทักเราจอมทับว่ากระทองมชานีงาลุงาปราลามเรางุยเปียวลู่นาคูมีมตางาย
1: ปาดีพงมชาอย่างเทียนชายอาจะซิมกบไอปราดชิกามตัดงาไอครอบชวามชานีจะชิโตมุทามชางูไอปุงลีนางยินายูอาชิมตงลีก็มงทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนาจะชิโตซิมกบละข้องมกานามงมชานีอาทันใช้ลามยันละจังยาไอเรียแต่นินมงตันจะชิดโตสมชุมงานิงติงสินไอมุทำชาอย่างเทียนใส่อาเมาเมยไทดันนาจอมดัดลากานำบัดละไงมุทำไอชินิงละมันทะอย่างเทียนใส่ไกรกินวูไอสักสมรือปีกุนอยตะเก้าคราจะชิดโตซิมกบอย่างสุยามุทำชาคุณเรียบาจพูมงลูไอยังเทียนใช้มูทำไอชาก่อยินามงโดคงขอฮันนี่อามิโอยามิโอมดอมงโดเช่าทกันมังโดก่อเรื่อเคมิจโคจามจะชิมลีนิงท่าโคเขายาอามิโอมดอมกันวังเช่าทกมิโออามิโอจังอามิโอกันมังโดน่าบัวจูชิงหนึ่งทันก่อมจันการครึ่งมัดไอพังมงทั้งรับกาก่อครัสมัดไอเชื่อชการมชานีได้ก่อลูกเกาตามใสลบปานจานาจิงนำตุบรัวชจังใสแต่ฉนิงหัวเข้ากันวางไม่การมูทำดับมากำมดูอย่างเวินเดออย่างเทียนใส่ก็ตำดุนนะชื่อแพ้เช่าโทมีอามิโอจวงอามิโอกันวางจะชุดโตซิมกบไอมูลิดคำกุนนามีมตาไองาสะจนวูไอชื่อก็เพียนลานตึงสาเรียมจันปานทาชลิชยังอยู่ไอปาดีพงมชาแรงาไอได้ชนิงสักสมชนิงพึ่งไออย่างเทียนไช 다진카람고잠나편라만낭니아루파디에무단나코야사이가반릉아이카부릉아이와도크롱릉아이가릉아이다니고양텐차아큰라이라이사이가리에지시도사유캉아이주파시구시고남샤니페시그람고단나무두크라이르맛바와데우아이来电塔拉姆阿爱是宽快宽快张这是多了 brand 拉姆之阿瓦塞听你这口子没在是过年那日你米塔杨天才有康姆格罗爱是来命不懂爱拉姆高那金南的个别帮高屋爱个别卡爱来拍没让有样嘎嘣个别卡爱这塞来是来斯隆图腾那斯拉铁格日来ละโมกามซาจับอยู่ยังไปมกานนาชองเดียมีตาละข้องจันโจไอคึงเก่าละง่ายมีมุนนาละโกลาเก้าไอรอเดียนทะได้คึงเก่าเดียกระทันปังว่าไองายังมาชาบีกาโกไรงครัดอยู่ยังปอมกบอไซชื่อคุมโกกาใครกบอปุ่นตนงาไอได้หลังนาชื่อกจองโมไลไอกระเดียนหน้ายังนำบาดจะสมชื่อสิงเอ็ดจือสตอมเกาทะอย่างเทียนไฉมีตามลีดรัมโจไอพร้อนจาก้อนนาดีครัดไองายังระบบก็พุ่นแกงอาจโจหัวเกาหยาไอครมูไอได้เฉลยจะนันดูอย่างเทียนไฉชื่อใครหนึ่งมากุยบจังลันนาจำริชาดาเดียกุมรถวาวูไอได้จนไรคิงมิจโคจามาจะชื่อมลีนิงก้อนนาเพียงมีจะโคจาจะโคชื่อมลีนิงละมันทะมาจำปาโกนำบ้านมาสมอรองกุมภาลูยูไออายะเพียงพงเรื่องข้างมุชาหนึ่งเตาอย่างเทียนไฉสักสมเรือกุนเนยตะเก้าคาไรติมชนิชกูชิงการคานอยู่ข้างมูกุโลคอมไรนินทะจือชิโดซิมกอบไอมาตูมาราลิดขั้นกุโลสตุพัดวังอาไอป้าจุพูเยียนมีมงน่าอยู่ไอไรติมอุกามชานีเอคงไอจือสุดงาสกอนจะกราวไอคุมลุงาไอนำบัลลุข้องูนาชินิงกว่าอย่างเทียนไฉตึงยังกินเราอูไอชื่อแพชดามีเยนจากูกุมโครกปาโจไซตึงมันไอไลเทียนทันใช้ลามยันละจังยามึงทุรับการนามึงชาเนแพกำช้ำชุมลูไซทิ้งมิดโคจาจะคู่ชื่อมลีนิงก่อนนามึงทุรับการกองเฮยจิมราซิมซาวาไซเทียมเรนแล้วข้องมังกานามงชานีปุนนไอลามโลวาไซได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉอะมะตงลิดกอทันไฉลามยันละจังยาอย่างเทียนไฉจุนยังงาเรมพุนกะทามยี่วอจึดตอไลเรมังคังเกรโลไอตราชุชัยไอลามง่ายกะดาทาไงจุนไอกานีแล้วข้องมังกานานีมะตัดยาไองาไอโอจูชิงหนึ่งทนนารำมาละง่ายมีทั้งปูนีอางาลูกูตุชาเก้าหนึ่งทาไม่กันน่าจึงขุนีก็ซาพรงมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ้าสปรไอพังยองก็กนิงเจตีมัดมาไออย่างเทียนไฉรำมาได้มกวยไอชาสันลาลู่ไอพังกุทองมชาลูกของแพ้เวนนาวราครันเดียสันนารำมาได้แพ้ซามูดำนาชื่อแพมราว่ารึงคำลาชมนูไอปอจุชิงหนึ่งทอนนาวันลิมกอบมกำมดูจังเจียนชวนจุนไอมุ่นได้อย่างเทียนไฉชื่อชาเชยยันละจังดูไองาไอได้ชินิงละมันทาอย่างเทียนไฉยันละจังยาไอจุพันถามมาจิงตนไอมงจืดกาทันใช้คัดไอจังมูมาสมจาจันตูงาไอคุณเงาลูกูโชนำชันลูกูแกมชายจังโมและจาจันตูงาไอกระทองคันนากระจือกระจวดเรนทันใช้คัดไอลำนี้อย่างเทียนไฉยันยาไอพังและทาเดียจุนดันไอกระเดียดังดูไอชื่อมาดูบีนุ่มจริงมัดนู่ไอนำบ้านมาสมงูนาชินิงทาอย่างเทียนไฉตึงยางไกรโนกินเราเงาอูไอมราชุดจังโมกรมละจังนาดูละไออารองกุมภาละไงเถียละไงโลจัดวังอาไอค 听了空也不灵灵过男人外样蒙着没言他。

0: ไรมุยนชลัยนางพามไรมุยนชลัยชีนมเนียลูกุตุดไอจังหัวครึ่งครึ่งปิมปรวงาไออย่างเทียนไฉจุนไอไงอยู่คังมู่กลัวไอชลัยเจียมชาเรเนียจืดต้นไลไอเพะมูจังไงลูกลัวไอกว่าวงแต่นาเสียงลงดับนี้เพะอัลวันชนาดันเราหน้านางพามไรมุยนตุดไอมชาเพะมูจังไงฉันเทียมันโจไรงกสักคัดไอมกอยหน้าเตี้ยนอยู่เตียงซ่างาจังหรือถ่ายเตี๋ยไปชนาดัดไองาไออย่างเทียนไฉชกดันไอชื่อชัดกว่าขั้นหน้าแต่ชาหน้ามงจิตไปชุดโซนีนางพัมไรจ่าไรมยนชไลชีอินมลูกุตุดไอจังโมมลีชลข้องหมู่เจ้าสโปรมาไอนำบ้านมาสมงูนาชินิงละมันทะชื่อสกุดติ๊กติ๊กเรียลำแพอาจังสกุดปาดีสุยามูดับนีเรื่องคำยาสกุลยาไอคุมลุงอาไออาชงอาพังไรมงตันเกียรติกุจาไอสปอมบาดีพงชามงตันทับกุจาไอมงมกอบมงจืดซิมมกอบกุศิกมังมชาชื่อมีว่ามงตันทับกุจาไอมชาเรียอารองอามิงดูแลอยู่ใจปาดีเทียมงตันวัวหนึ่งโบนีขับจุกขึ้นไอมงคุมูไอตุงคงมูมตุสีจินเพียนเชื่อเพลขับจุกขึ้นไอตับปงยาดูคราชื่อดาตัวดับก็สกับตนวูไอเปิดกินก้อนนานทางวายพังอย่างเทียนไฉอรองสตังนี้ตอนเก่าสมชื่อจันหนิงชงนาเทียมเรื่องชาอยู่มงแตนตึงดำการนาจึงคาลำกบาดตึงยางซิมกอบและบางาไออย่างเทียนไฉจนไอนางอยู่ยังอันเทียนดาไกรคือไกรไรดิมเงี้ยมิดถาไกรมิดโมไซไงเทียเงี้ยกลุ่มไกจันอันนาปรัดกอได้ปุ่มกองาตาใสจริชตัวสินไอปุ่งลินได้กอไงลูกขอไม่ชนิดูครากลัวนาเรียงาไ
1: อสิกามตะงาไอขับชามชานีได้หลังนาเมาเหมือนได้กอปังตามาใสสิกาสเปอร์อาเตียนเลยนกงำไอเรียมจัวอยากรู้เดี๋ยวมาควันละครปังดันนาจอมดันลากา

不同的你唐晚那我干母我是辣子我干母我是辣子我尊严过得到阿喵喵苦路沙部分浪波路那么多沙人爱是母路开有哇啊呜开别人有人地能赞不赞不人是个可得爱么做无玄无啊阿路阿布拉兰过另一天另一我也不要忘路那不同过那从苏苏外没啥碰过那另外带路塞地能苏苏外路爱旁无玄无过用破从密度无爱请密之苦杂没在时刻拧他是不同过那只盘主母力看滚那用破他们藏克瓦塞只盘主母啥过那开幕碰碰屋开幕碰碰屋过那能团八地立功东空大母母度母力看滚样无玄无什么什么力拧定是过克瓦塞苏苏木有样，咱们从突然爱，我爱噶你得过，用不用只爱咱们日。来点，看看个老师都开话张，该样爱，他们就爱样，龙顶落爱。把多个通过来么努爱，我爱咱们过，能爱比爱苦日。个通么啥尼是尼是故卡露露那么多，阿点清空么里的人啷那？ข้าอันซาทอนรถเรมันไงได้ลำนี้ก็อุเชียนอู่อยู่งานหนึ่งเดือนมีท่านจึงกู้จูงานไงอุเชียนอู่ก็ใครมูพงนาไม่ใช่เพื่อเว้นนาคือสมดูกบ้าเทเวดุบไรอาเดียมสมยิงจันหลังนาจำเจ้าจำเขาไรลำละไงอาดบจะครั้งต้นหลู่ใส่ลำครั้งใส่无玄无果但是来难不认不上你啊卡但不都拉拿阿路阿布拉曼康兰拜燕了张克瓦塞听了空也是宁他不通过卡比云铁卡是连拉路塞通过主杂是你什么松没啥听不松也没理什么阿过路那卡亚克拉爱曼康燕拉路塞听了空也是宁宁他不同定那旁着同屋那腾过了爱米但没得浪路爱没做不同定用但浪路塞摩多兰为土啊二十来无限无果不同过该亚破那苦诺有时但那那路阿布拉兰他浪热爱喷古骚中尼日拉样乖乖在那时啊光南跟王牛爹三日热热热，如若冷个吧，沿了张路那苦，密那无碍。无限无尽内，那个另一米他，你大哥那一瞬看开爱，你大哥有热爱人你，你大真卡哥那都是不认那，公婆是呆啦，你大哥路爱，热个多爱人你，你大真卡冷哥那路么日拉那我那。定阳密斯古多奈阿爱庄阿缪沙是瓦姆沙尼阿双爹那密之萨塔嘎亚破爱旁山提亚公婆过生干那姆沙尼阿萨达姆拉高亚之爱阿玛爱能团巴地勒公达姆姆度姆利坎古奈旁无限无果巴地蓬姆沙铁是瓦姆沙尼婆自碰洛姆洛浪为婆那ป้าตัวก็กัดยาโพดตอนไหนอายุนสี่กระทำนาไปจนตันตันเรือมจวกัดยาโพนาลำก็งุ้ยงุ้ยไรกันบูสวามชาโลมโลนีแอรึงคำยาใส่ไรยังจวงอามิวสวามชาอังเกาก็มีโนอังครั้งมาไอชาอันไรกังกะนึงคำไอปีโนงามาไอสวามชาละง่ายมีกัดยาโพนางานานนาจะคริตไอคุณนาละมากระไดกัดยากุยโพจังไงนำดุมนามาจากไรเพื่อกัดยาคันซาจงนากัดคันนามาชาเพื่อซาจุดเก้านางาจุนวัยวูเชียงวูเอวัยอ้อนในกระตาถากระทงทอนนาวัยอ้อนพงมาชาปาตีพงมาชาสวามาชานีเทมิจคุมลาไรปาสึงตั้งลำมาคระยันเก้านาจึงละข้องเอละข้องหญิงชะตาชะละไงนถอยคุณละข้องยาถา

0: 巴多格亚破断路塞铁木人，格爹认定密密达艾兰是病断路塞。我告木言呐，格通木啥尼？地南大那拉山格雷昆山那格亚果萨顿，帕加加木啥尼果隆雷阿缪缪格伦那，格通那布加木啥尼帕木日拉什文爱，格亚破断路那。ก็ท่องมัชานีอางาลุงาปราลามมนุษย์ใส่ถังกากระกาชงกันนามัชานีมงแต่ก็ท่องก็สร้างงานาคูมิดกังลาลู่ใส่กัดยากัดไอยิงยิงอาพังเชียงละข้องเอ๋มลีนยิงนาลิงยิมีท่าอูเชียงอู่ก็ชงเดียกัดยาพออย่างนำดมนามาจากไรไพจอนนากัดกัดมัชานีเพื่อสาชุดเก้านางาจุนอยู่ไอมัชาได้เพื่อไปมูยังมัชาได้ก่อกัดก่ออินตาก่อไข่ไอ้กาลิสีตุดงาวไอ้ชื่อตีนังคุณนาอูเชียงอูเพื่อชกาวาไอทางกากาลิสีมกระมีมกระล้านนาอูเชียงอูเพื่อจมอยู่วุงาจุนไออูเชียงอูชื่อเพื่อสตูใจไอคุณนานำตุ้มนามาจากไรไพ่นากัดก่ออินโนซาโจนางาสันใจไอชื่อมึงยี่เล่จุนไออึมไพ่ใส่ยากโกชาลกอนจังกัดก่อตีนางนากัดไรนีสาธุตจังฉันกุ้งกินละข้องมือชาติมยักใส่ง่ายกระทองทอนก่อหนึ่งทอนปาดีละกงดำมูมตุนใดก่อกระทองทอนนากุมพรสังคารจัดลามมะครามิตูรางาไอเทมเรนครนทิงเดลไลลามกรัมเชลลานามิตราชวามชาญีมจันไลไกลก้อนนาสุดสู้ว่าลูนาคูมุงเนาะมิดราไอทาอังกามาญีสิ้นสบันลำเนาะมิดปุรังไอป้าโตจงกจินาจงมาเพอไลกาสิ้นยาอย่างจงนาละกงละมาอุคมจุบเร่งนาชงเดก่อวนชันกวงนันทามิงปรองดิงไอเชียงละข้องไอคนยิงทาอูเชียงอู่หนึ่งท้อนปาดีและกงดำมูมตุมูลิชาโนกุนภัยไอชลอยป้าตัวจองกจีก่อกระทองกนารงไรมุขของตุมเพื่อกรัมเชลล่าไอชาเร่งนาจองสกุมปีง่ายจ้าสตังตุไอจองมานีชินีสกูกุมราตัดต่อในพาไกรกวนอยากไอชาไรวันลีลามุงง่ายอูเชียงอู่ก่อทอนนาเวออนพงมชานีเพอเวนนามกาลามสกูคูสกุดคัดว่าไอเทมเรนและท่าจังอสุยาเทเสียงอังรุงดับนีแอจังลูกคูมดิชโตไลกตาท่าเชียงละข้องเอ๋มสมยิงเชียงละข้องเอ๋มงานยิงเทเชียงละข้องเอ๋ชื่อมจันยิงท่าจงกจืเพอมสมลังกรัมเชลาเซยาแต่ยีนันกับตอนไหนจงสินถึงนูกะกัดลำนี้ปลาสติกแรงนี้เทเงียบต้นในคมชมันตะบางนี้งามิวคันนาจงมานี้เทสต้นใหม่ไอจงมานี้อายิบชราชัดกอกนี้ลุ่นนากระทองทอนนาชวามชานี้เพื่อเกรงงาเปียวตุ้มชุนงาไอจงกระจิทาไลนาป้าโตกระทองทามาเปารุ่งนานโนโอมเดียนต้นนากระทองเทะมะเกากระทองนาอาลีอามานีจงกจือลงนาชองเอนายันละจังยาไอมจ่อนดากอนามานีเพอเกาตั้นนาชิงกันคันมูกโลคอมไอกนูกวานีเพอมีนจังไอชามูกโลชมุนง่ายสมชื่อมลีนิงไรว่าอย่างอูเชียงอูกอกระทองนามชานีเพอมูกเดียกโลยาใส่ลำปีลูมจิงใส่ชนิษกูจินเราสจังอาวัยยาไปตัวนาสมชมลียิงทาอูเชียงอูกอป้าโตกระทองเราทากเราจอมทับว่ากระทองมชานีงาลุงาปรารามเรางุยเปียวลูนาคูมิมตาง่าย
1: ปาดีพงมชาอย่างเทียนชายอาจะเรศิมกบไอปราดสิกามตัดงาไอครอบชวามชานีจะสุดโตมุทัมมชางูไอปุงลีนางยินายูอาเชื่อมตรงลีดก็มงทั้งรับกาคันอยู่ข้างมูกลอนนาจะสุด

多西木哥，那康木干那蒙沙尼安坦塞兰，养了张牙爱热。但您蒙丹只是多什么什么安宁定心爱，蒙他们沙养天才啊冒昧开单拿，叫么的拉嘎。南北冷爱蒙他们爱是您了曼他，养天才该金乌爱。萨克森日比格内达高卡只是多西木哥养。สุยามุทัมชาคุณเรียปาจโพมงลูอายยังเทียนไฉมุทัมไอชาโกอินามงโดคงโคฮานิอามิโอยามิโอมโดมงโดเฉาโทกมังโดโกเรียทิมิจโคจามจาชิมลีนิงทาโคโคยามิโอมโดกมังเฉาโทมิอามิโอจองอามิโอกมังโดนาบัวจูชิงหนึ่งทันโกมจันการครึ่งบัดไอพังมงทังรับกาโกครัสมัดไอเชชกามชานีไดโกลูกเกาตามไซลูกปานจานาจิงนามตูบรวาชจังไซไดชนิงหัวเข้ากันวางไม่การมูทำดับมกัมมดูยังเบินเดอยังเทียนไฉโกตามดุนนาเชเพเฉาโทมิอามิโอจวงอามิโอกันวางจิชิโดซิมกบไอมูลิคัมกุนนามิมตาไองาซาจุนวูไอ是过偏蓝灯洒日，我站把他是历史讲友爱，把地碰不上人啊爱。但是您啥什么是您偏爱养天才？你大正看啷个咋唔他偏蓝么能你啊六八地么蛋他可亚塞？个班啷爱，卡布啷爱，瓦朵狂啷爱，嘎啷爱。但你个养天才啊，肯该来才干热。这是多啥有抗癌这破事故？是个那么傻尼拍是干么高大呢？么都开软麦娃娃来无癌？来电他啷么癌？是宽开宽来张？这是多了不然啷个治阿哇塞？听你这口子，么在是过年呢？日你米他？杨天才有康母格罗爱是来，面么多爱，那么高那金南爹个别帮高乌爱，个别可爱来拍么让有样，嘎嘣个别可爱绝塞，但是来斯隆图腾那斯拉铁格来，那么嘎么啥绝有样，白么干那双爹米达了空战做爱，肯搞了爱米门那，如果拉高爱绕阿点他。在坑高地不谈帮娃应该养不傻逼干过人应该有养我们个博塞是困过干开个博本顿那爱在浪那吃个种目来爱个点那样南巴的家松狮子业只是多么高塔养天才米达不离的人做爱可乱杂管那地开爱那样老伯伯昏天阿周我高牙爱哭母爱但是来艰难路杨天才是开能骂个要不长烂那咱们日上大爹公热哇乌爱但是来听你这口子我在什么里面管他听你这口子这口什么里面了满他我站八个能把我们送阿让公怕路有爱阿亚偏碰人康杀能到养天才萨克松日不能达高卡来定是你是故生感看有康母古罗康来你他这是多心目狗爱目睹目然立看古罗是多帕邦阿爱八主仆眼迷梦那有爱来定不敢杀你爱空爱这是多那是管着高爱空中阿爱南巴勒康乌那是宁过养天才等养金人饶乌爱是拍是大米演了杂哭滚破个巴卓塞等满爱来铁你谈谁蓝演了张牙蒙腾让干那蒙沙尼拍干不上什么路塞听米这口杂这口什么里宁过那蒙腾让干高会金人心撒哇塞铁么人那空木干那蒙沙尼不能爱了落哇塞但是你们他养天才啊不懂你过你谈谁了养了张牙养天才尊养那人喷个他们依我只得来日满康给落爱但是谁爱了爱个大他
爱做那个

0: การนี้แล้วข้องมาการหน้านี้มาตัดยาไองาไอปัวจูชิงหนึ่งทอนนารับมาละง่ายมีทั้งปูนี้อ่ะงาลูกูตุชาเก้าหนึ่งท่าไม่กันหน้าจังคุนี้ก็ซาพรองมกวยมัดงาไอจังมูครักมูเจ้าสปรอไอพังยองก็ตินิงเจตีมัดมาไออย่างเทียนไฉรับมาได้มกวยไอชาซันลาลูไอพังกูทองมชาลูกของแพ้เว้นนาว่าราครันเดียสันนารำมันได้แพ้ซามูดำนาชื่อแพ้มราว่าเรื่องคำนัชมนูไอปู่จู่ชิงหนึ่งทอนนาวันลี่มกอบมกัมมันดูจังเจียนชนจนไอมูนได้อย่างเทียนไฉชื่อชาเชียยันจังดูไองาไอได้ชื่อนิงละมันทาอย่างเทียนไฉยันจังยาไอจะพันถามมาจิงต้นไอ้มงจืดกาทันใช้คัดไอ้จังมูมาสมจาจันตูงาไอ้คุณเงาลูกกูชัวนำฉันลูกกูยำใช้ไอ้จังมูและจาจันตูงาไอ้กระทงคันนากระจือกระจวดเรนทันใช้คัดไอ้ลำนี้ยังเทียนใช้ยันยาไอ้พังและทาเดียจุนดันไอ้กระเดียดังตูไอ้ชื่อมาตูบีนุ่มจิงมัดนู่ไอ้นับบัมสมงูนาชนิงทาอย่างเทียนไฉตึงยางไกรโนกินเรางางวูไอมราชุดจังโมกรมละจังนาดูละไออารองกุมพะละไงเถียละไงโลจัดวางาไอคิงละข้องแอมลีนิงก็นานเรวายังมงจิตมยันทารงไรมยนชไลนางพามไรมยนชไลชีนมเนียลูกูตุดไอจังโมครึ่งครึ่งบินปรวางาไออย่างเทียนไฉจุนไอไงอยู่ข้างมูกลอยเฉลยเจียมชาเรนีจิตต้นไหลไอแพ้มูจังไงลูกลอยก่อมงแต่นาเสียงลงดับนี้แพ้อลวันชนะดันเราหน้านางผ่านไรมยนตุดไอมชาแพ้มูจังไงฉันเทียมันโจไรงกสักคัดไอมกอยนาเตียนอยู่เตียงสร้างงาจังหรือถ่ายเดียไปชนะดัดไองาไออย่างเทียนไฉชกดันไอชื่อชัดก็ขั้นนาแต่ชาหน้ามงจิตไปชุดโซนีนางพัมไรจ่าไรมยนชไลชีอินมลูกุตุดไอจังโมมลีชลข้องหมู่เจ้าสโปรมาไอนำบ้ามาสมงูนาชนิงละมันทะชื่อชกุดติ๊กติ๊กเรียลำแพอาจังชกุปาดีสุยะมูดับนีเริงคำยาชกอนยาไอครุมลุงาไออาชงอาพังไรมงตันเกทับกุจาไอสปอมบาดีพงชามงตันทับกุจาไอมงมกอบมงจิซิมกอบกุสิกมังมชาชื่อวิวามงตันทับกุจาไอมชาเรออารองอามินดูลาอยู่ใจบาดีเทมงตันวัวหนึ่งโบนีขับจุกขึ้นไอมงขมูไอตรงคงมุ่งมาดูสีจินเพียนชื่อแพขับจุกขึ้นไอตับปงยาดูคราชื่อด่าตัวตับก็สกับตนวูไอเปิดกินก้อนนานทางวายพังอย่างเทียนไฉอรองสตังนี้ต้นเกาสมชื่อจันหนิงชงนาเทียมเรื่อนชาอยู่มงแตนตึงดำการนาจึงคาลำกบาดตึงยางซิมกอบแพบังอาไออย่างเทียนไฉจนไอนางอยู่ยังอันเทียนตาไกรคือไกรไรดิมเงี้ยมิดถาไกรมิดโมไซไงเทียเงี้ยกุมไกจันอันนาปรากฏได้ปุ่มโกงาตาไซจะเรื่องสุดโต้สินไอปงลินได้ก็ไงลูกขอไม่ชนิดดูครากลัวนาเรียงาไ
1: อชื่อการเมืองไอขับชามชานีได้หลังนามเอาไม่ได้ก็ปังตามาใส่ชื่อการช่วยอาเตียนเลยนกงามไอเรียมจวบยาลูเดียมขันละข้องปังตันนาจอมตัดลากา

0: ชื่อกามตังอาเอครบชามชานีเดลังนาชื่อกามีเดก็มาคราบังดามาใส่ยานาลังไปครมกา
1: ทีมลิทีมกว่าเดียมาลิสุชื่อชื่อจะว่าจะไปลิสุงูน่าลูกสุชูเพชูจะไปอาจจะสู้ฮ่าฮ่าอเมนุ่งอันน่าลูกว่ามาเนี่ยยูนังกวนปู่เดชแต่กว่าจูฟูฟูลามะมีหินเสงะวันเนี่ยลิสุงูเบสุอากิงะอเมเนี่ยอาจจะสู้เดมุกว่าฟูมาจึงะนุ่งวันเนี่ยอาลิกว่าสุงไงวันเนี่ยนุ่มลิสุพังะนุ่งวันเนี่ยมุกวันเนี่ยอาลิตาละอเมเนี่ยนิมาซามุกว่ากว่าจูนิกว่าตามะว่าเดียมเนี่ยนุ่มเบมะมุกว่าที่ที่จูกว่าจูยูมุยโลเตสเจกาดอีเลมุกว่าเซบุสุเนี่ยเจงยาเฟ่มาพังะมุกว่าทูบุสุเนี่ยว่าสิชูบุเซชิสุเนี่ยว่าสิเบเซเดสุเนี่ยเอซีอาชิดิสุเนี่ยตายุงะอเมเนี่ยมุกว่าที่มาเตนั่นก็เล

0: 在怒江，美酒飘香的故乡。哎哎哎，伊拉说伊拉说
1: 伊拉说伊拉说
0: 伊拉说伊拉说
1: 伊拉

0: 小贝贝，天天花木瓜虎妈妈，天瓜领我，由阿姆天花塔摘落自家来。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可土鸡呗。
4: 正破价片五千出柜。
5: 干带十三分呐。
6: 你苏我师傅。
7: 广播涵盖的红。
1: 不同的语言，传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠顶门光波及放拉萨马武汉帕萨中华回放甘哈甘索
9: 斯巴萨地比农普方等来ผู้ขาบินตันคำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับไหลจวนเวลาในกำคับนี่คับว่าหักหน่องนังเตี้ยเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือหน่องนังไกลใจใจรีหักนังเดินลิ้นเลิฟฝา

ไว้ฟังกำคับไรยวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักนองนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงว่าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือนองนังไกลใจใจลี่หักนังเดอลินเลอฝา

0: 在怒江，美酒飘香的故乡。哎哎哎，伊拉说伊拉说
1: 伊拉说伊拉说
0: 伊拉说伊拉说
1: 伊拉说